วันเล็กสุดที่ส่งจู่ตุนจุ่มมิจายังอุติหุนาสินดิลากันไงทักเทคเตสุนียาอากาศวันนี้ไอโซลจังอปวนส่วนนี้เฮ้ยอากาศวันนี้ไอโซลนี่ตุนัดส่วน CSU จังกันสปอนเซอร์โปรแกรมเดินเราไงทักอ่ะ

ก็ดีบุ่ยเตะที่หลังไงทักตาค่ะมารีนาสายเราทั้งสักมารีนาสายเราทั้งสักอันนี้อ่ะลาซาวันนำเตะผัวอันนี้ตัวเด็กจงจูตุ้นทุ่มใจเรื่อยหัวหน้าวันรู้ตะปัดสัวเลยมารีนาสายเราทั้งยี่เตะใจกันไงทักเที่ยติดสัวอันนี้อ่ะอากาศวันนี้ไอโซละจังหวะพวนสัวอันนี้เฮ้ยอากาศวันนี้ไอโซลอันนี้ตัวนัดชวนนำดังจงฝักนาริโมยเลวไงทางอู้

ทิ้งมิทานอาจารย์เริงสีตีอินกันลงแลนกันหันกายเท้าวังฟงชุนี่อ่ะโอ้เล็กกันไงทักเลยตัวตานจะอิจฉาเริ่มปุยอ่ะอิจฉาเริ่มปุยหยุดไอ้กันใจเทียมลุดตกไม่ใจกันง่ายฉันโดนนี่ก็เล่าฮอดไหวโดนตีลาคานี่อ่ะเฮียลาฮิเลือดันปุยเต้าช่องอินาพานี่อ่ะเลือดันปุยเต้าช่องเวกแค่นรนสลาร์มาซาอ่ะอิจฉาเริ่มปุยเทียมตักไม่นรนซาอ่ะอาสามัดสัตว์จอกอินาเทียมอังซาเจตรน